0: คนเมื่อรินเตมันงาปุ่งเองอีรังกูเร่งไขกูคนนั้นงาองค์ไรนั่นเตงาปุ่งอายุนั่นวันนาราเมรุรุย้อนบุตรกันเตอุสุตอกเตเป็นตุกย้อนเบียมเนมากูรินเตงาปุ่งอายุกิตังกูยันกูก็ตัวรอยันเซมนักนี้เรียรีกิตังกูยันตัวความมัวนักนั้นเตมเปกุยนั่นมึงงามเตงาปุ่งอายุกราบังไขกูคนนั้นงามัวนักนั้นนั่นปุ่งนุ่งราอีราดิกิระเตงาปุ่งเองยิ่งไม่หนึ่งกันเดสว่ากินนะคนกันวันนาระกองราเอปุ่งตกันเตือสุอสับปนดิมวะนี่การปะอารักันปะในเตคีซีเดียวปังไงยะเอ็มันเนาะปุ่งตกันเตือสุนเตงาปงไงยูสนางันดมวันนั้นได้นี่การนักวิการวันนั้นกับพี่รงรงปะกวางันเป็นนาตายะ
1: I'll always remember our summer in Hawaii Aloha Nui Loa
2: Under the coconut treesDo one mana kan teri kira ki. O kata pa kan anak kam magur KCDL. Ina nanta kapos kiloy. Ali ina puta ki on kayek. Iron name is KCDL 2026.
3: The minute ante MTCIC in data ki me KCDL. Kind of port the CEO me ana management o tane makurin KCDL. Ndona ki me tesakoro po ki o staff na na mother ministry MTCIC ke commerce.Ang ayah katikiroy o yapoto ka na kon iyan ani aritiasan na ngaya pa na sa kapoto arirey KCDL away!
2: Poposin takatak, iyon na pamakuro, may animen pas tanurpin o tanipaypa yung KCDL ndo na gimmerapata aki kami na yan TMTCIC hindi ta gimme anawso na iyan iyon tarawayita peso o merkay say karikiba iyon na nga arapoto ka na kon Miss KCDL 2026
3: KCDL for nam kampana and a warboy ko na kon tirikira ke menika upaira at the KCDL

0: ASEAN。
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์แรกของเดือนกรกฎาคมครับอยู่กับผมเจษดาสาราทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุ